0: מנקי ואיקי ונצמין סמין גויסמין חוסוכים שעורתיני אמי רערביק פינגם ללגוחו שמיקוין הרי יאגום נועם כסעשרן לאיקה תאצ'רה חסוני אמרי לכפשו לניפוך לי 54 דגריז וסתמרן חסרו לי 5-15 מילס פר אור 25 מיל נאו תגיד תחליקו צאו קרה חמים התעקו תאצ'כתר לוני אמרי לכפשו לניפוך לי 45 דגריז וסתמרן חסרו לי 15 מילס פר אור 25 מיל נאו תגיד תחליקו צאו קרה חמים נבחצירו 918 AM minus 66 feet, Ulhapaluni 3:04 PM, 4.23 feet. Anchor Jamily Wheatal Security Aviation, Amabat, Kriat Hakmalog, Tingsuchu, Mithukat, Sutkun, Krasasamukni, Angwest, Rita Saitati, Nuguni, August 20 Miam, Pingalugan Tamaramukamikilutum, Captain Dave Ferber, Anchor Jam 73 and Lafakul, First Officer Sergei Zelenkov, 2 Chukia, Kamit 34 and Gathakul, Kinsun, Atukhad Krasathani, Bernsim, Imachbeni, Nugni, Cessna 441, Account Quest, Malun, Masina, Turbo, Prop, Tadra, Umal, US Air Corps of Engineers, and Kutam, Keep Newingham, Amun, Long Range, Radar Site, Amun, Tamani, Radar Site, Akhtana, Kinsut, Kamuriski, Duli, Alaska, Narvini, Chalis, Border, Sixad Uchitim Sudumilaku Army Corps, Sabrina Hansen, Hayden Scalise, US Air Force Second Lieutenant Leah Bortst, Trevor McWilliam, Charles D. Thu, Yukon Fire Protection Service, Sami Maluklu, Charles the Corporation, Namsep Sidney Air, Charles the Bryce, Joseph Joe Palmer, Charles Tom Fisher, Tingsun, Iperiluni, Mitchatur Khmini, Ternite Sani. Crash Aluni in Rim Mungalin, Westalin Ragni, Mizvim, National Transport Safety Board, Kranut Kratu, and TSB, Gangi Doctorat, Crash Arava, Talipiluting, Reporter Sakhiluting, Mani Dilin, Dalrani, Kutmiya, Temper 7, Elasam Kitskaya, Kituching, Kitkapak, Sonaki, Dorni, Ugmisakur, Elaskami, Crash Ashat, Achakal Raguluni, Bearing Air, Tony Ut Gumisulut in February 2025 Army. Republican Chuck Taylor Aksu, Sindkistad, Alaska Mia, Governor Aukhtung Lakshananam, Lieutenant Governor Nancy Dahlstrom, Maranam Saluni, Sindkistugut Friday Mia, King Okunawa Chief Srimir Rinni, Takut Suyakhuni Taylor, Attorney General Lagos, Kistia Chakshuni Lukuto, Akut Swan Akinutai, Simasun Rilata, State. Press conference Sami Pukit Pindal Sumama Naskisuku Sina Sindrisukha Ivrim Hartsuk Department of Law Sibiluni Ivishatki Aki Nutate Tamaranga Jukistalri General Laksnami Jalia Nataki Lukia Three Quadrarid Arn Kleisugach Suni Lukia Sibiluni Ayukukia Dama Kuda Jukistalri Bakkoch Lukia Pijaria Ratulukuam, Tausnak Piluni Palatakhani Upingarini Lukua, Quotatogam, Pisput Katuchimi Rakaluniam, Taylor Fifth Aguluni Alas Primary Mitak Utsuktogam, Stamaksagusuku, King of Democrat Tampikitak Takishaniam, Taylor Amtisha, Jukistam November Balatami, Governor Auchting Lakshanan, Bimalunia, Inululuku, Democrat Johnson, Christam. Charlie Republican Bernadette Wilson, Chilani Sue and Kutsmeyer Alfred Dave Branson. In Utatlu, Chilikakhtet Kagani, Bakhchirat No Mak 2030, Mia Sakumi, Inuit Second Polar Council at 16th General Assembly Khata, No Mamekwe Ruskada, announced a little delegate at Bering Sea Region, Nami, Ashakumi Koni, Ikalut, Capital City, Canadian Territory, Nunavut, Tamani. Karlutingam, and what is had to join press release at Jilikhtet Quark, Charles Bering Sri's Native Corporation, not 70 solicited delegate at Kichikiluki Forad, region at Inundukritnik, Alaska, Canada, Greenland, Charles Chakutka, Russia, Kuyum 400.Ute, Don Takkalutingam, General Assembly, Stamania Sakuni, Kuyuk Lachted, Kingakun, Kuyun Karnaksu, Nasuna. General Assembly no Mamibach Kaulun in 1995 Wagnerk. Indian Health Service Atsu, Taku Nuktaksuku, Big Hat State Among Quark Tribal Hospital, Alaska Native Medical Center, Alaska Native Tribal Health Consortium, Mamun, Nuktaksadags 24 Am Dax Alaska Native Tribal Health Consortium, Mam Julikakti, Natasha Singa Kangaluni Nuktaksad, Amsunasakuni, Biut Kshuni Luku, Singa Kchali Stevens Village Tribal Citizen. Naguluni fa bank sam kasing akangaluni dot na takut sad chali tanghout nilukupik sad pinit huluni su sipiluni dot na biwa kaksayt nilukit tripod kusmaknik awluksu ng sad yuchim ng ayokutjani chali sipiluni smaknik atani ng sad tripod yung charam tungin asin rojek niluku siyungani at kitat akto masad kiyam Piluni Hospital, Amsuna Saguni, Aging Melasuni Luku, Anguist Mukchali Nuktaxa, Hospital, Asanun, Aking Utkamchnun, Pavangalranun, Tripanun, Pikamchnun, Pugarach Kaulutung, Wilson, Justin, Naksher, Huldrak, Etna, Regional Corporation, Michal Chingu, Matkha, Pugnachuchit, Ute, Yungtaram Tunginun, Ayanigluni 1990, Nixikan Guluni, Pikri. Tanuktaxa, Nasu Yagut Night Niluku, Sipiluni, Riuni Runiluni, Nuktaxa, Yung Charvim, Pinut Chikniluku, Yung Charam, Mun Auluku, Masit, Utala Sigmit, Astitaril Loksuku, Achakluki, Nuna Chorik, Magdkiwa Kim, Kanmchika Kuinga, Kayagokoyan, and Nichuniluji.
1: I'm Dr. Anthony Lizowitz, and this is Climate Connections. A community in Washington State has built a memorial, not to honor the past, but to acknowledge the future of climate change. Bainbridge Island on Puget Sound is at risk of flooding during very high tides, also known as king tides. And as sea levels rise, this threat will increase. Laura Hansen, a scientist who lives on the island and works for the nonprofit EcoAdapt, conceived of an art installation to make sea level rise feel more tangible. She calls it a reverse time capsule.
2: Time capsules preserve the past for the future to see. We wanted to preserve the future for the current to see.
1: The piece, built last year, is a stone bench by the water. People who use it rest their feet at the current king tide mark and sit about 18 inches above that, the height sea levels could reach by mid-century under the most extreme projections. A 5-foot-high stone pillar next to the bench marks one of the worst-case sea level rise projections for the end of the century. Hansen hopes it encourages people to consider the risks.
2: Art allows people to be approached by science when they're not expecting it, and maybe convince them to take action in a way that hearing the droning numbers won't.
1: Climate Connections is produced by the Yale Center for Environmental Communication. To learn more about climate change, visit climateconnections.org.
3: This is Mike Riley from Bethel Search and Rescue. If you get lost or your snow machine or car breaks down, stay calm and don't panic. You're listening to KYUK 640 AM in Bethel, Alaska.
4: Wani khayu laqautit nasimrit naqsqitlu.
5: Qa qakum kuni ni tirnilrani unnamak aipirtnguq wani kha makunik khonkuta yuppigni atutukput jalilu matumun manikhnam qaingani nangqaqaasmit qaillun ayuqutirkamtnik a сорлутаа билхкарпут хонгкутнун наллаа хонгкутааннарлаарам тгун пифкунаа таатугаам макуунун юлхутмтун тоотн а илагахалуки пикмнун айлун хонгкутаа аа ила лиу юнеқлу тақал илақсунеқлу таа нан қақатарта инам тааваттиитни илли хонгкутамаи атуқпут уна ила лиу ила лиу ила лиу гулуни ха иламинек билхқақ ила лиу қхлуни аймутун а налуу юрнаққаллаатун аюққфкнаани таққам таңхни иуқтамалкон апқымтни конгута иухуни хон хонтун питарлуку хол аңааюққаагым агааюқ агмнун аюқсагууллуку юктауна илаалиқулуку аам тотн бисм тхун танхтамта аа тох а иму иму тунтин рулутин аа илаал илаалиқулу тапити қайткут Jalisu Nuna Nunha Nuna can risk him to Asan and Kisu the Bergamta. A junior, junior, wick, junior, wick, look a big Buddha. A Goya Luton Bishkat. A Damai Damana Huanguda. Илам нэк кусик кусик ухтахалу тапикумта а тамана аттам тотн аюкспут юлхутмта тунгинун утхтэттук аюкпсуни иллиниллоққаатор анген рулуни питуллера ор Kunin ruluni saita ila liurutti tungumtun asil rarukmanna tosjali ila liurutun yukpifkina kutakam ika johtakaluta pilkkakputjali tangkaput makut ika ilaput ika joluki макуник уқаммайлингуник холчарфиуриараник таммаахун кинган пифкинаани таққуам а унаасу ақсаққат чамктоимум нхриумиринаққаллаамак унангалу тапикумта таммаахун умьёқлхкайт аам таймтои Malik Malik Lutahua Ayaga Luta Pitulini A Ilini Amsh Pakan Rilingumuk Uthut Nakhlahtuka Yuhu Yakahaluni Nala Chilreni Nala Chiluni Pekami A Uthutakam Kchamgimu Mgunang Luta Pekamta Avkuluku Pekam Tu Illini amsh pagaksait lahtok. Pawanit toy akulmi illini klukwan klubit lamta. Athaw kuy luta pekamta. Illini yukuyang yukuyak kakluni pilgani. Akkanif kinani kanatuk. Takwam toy chali. Kayo't kisputama kut apuluki pituluki Tai toi toten pääkkäm tai liini amsaksait lahtukut hutsput toi. Amakut pajuhluki pituuk puttaa. Knihkan roo rauluku su pajuukahtin khmi akka kiika amsaksikok. Apkam tnik nutaramk. Nutah tuhulu dengan nakhlak kat nutah am kenhalu dengan apa wani am khangkuta akulmi nutah kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan tak mihlu ting piksau nating asur nik paqlu kitammai tamakunik nkhaqam ka anu tahtukhunilut qanlallhuk a toy matnuna linkhlopiunga a nutaran khluma khotn pillutin paqamun ma tun tuwachiq pillera tun tuwarlutin nutaram kpaqamun nutar nutartus pinnaqtu yukit haqanutartorulutin a nutan toin tammani a nasun rilkhoqortuit makun neqnun pinrilutja kiingan toi Kwangkuta ipikini jali mai yakulligit makut upnakamit kiitlit. Taim uptut ukung tsakhalutin ayasak kamkhnak maakin. Tammai jasta makutta matumtuntuak jimkingokun pitukput lagit. Asatlu yakulligit kukuyut. A janik toi asanik yakulik ilaluki tapirreluki a ukurillam khatn uksohmi a nknikdut a makun ktot naun ragan knikkhluting bittom nknikiluting a kemmigit kemkhiluting a Jali Pukunik Ansiralu Takumani Pilalrekudun Rabta Annachim Nunin Wat Muntaim Tamakutoi Jali Pinginak Tukputta Ukutai Klakak Piluku Toi Ukutudulu Tahu Akuna atai rutfut huangkuta unrakin kingu nengkhame Akus kokwim paingank Kangiksikia koknunnit niugut Kluksiktut pawani Kielikunna sikukuluni katakhut kata khut munsut toi kautsami asigukhuluni toi pakmautta kassulkhamunnan walkhamunakhuamun tikiilluku tammaani toi nunankhtuttaukut attaikut kaukut suhamakkasini ahkuklu alpiittakunnal najaagiitsali tammaani viitatulhut Magtamakun toi pit pink tora lasang sulreng toi tamakun kun rohola jali su kwatin chibit utu anakayun rik sukipekata makunik pawani akulimi kum lanak tokamnik jali pitukut naknik makunik to lukho ya kan klu ukhdut kan ka อีลาลุกีกุมกุมลานกุมลานีหลักตุดปาวานีมันอีกนักนักโทษอายุขึ้นฤดูตาปีอากาศมากดอุปสุขปีอากาศน่าวนักโทษนจัลีมากดมาเข้าเวเฮลิตตันรักปิดตักกุมตีมาเข้าเข้าเวเฮลินก็ขุดปิดูกปุดเข้าเวเฮลิตจัลีสู่วิงแงกัดอุรุนีอุรุมอุรุนอุรุนกดไกงัดนีน่าวดูลิตาขุดตานักนักสกิดโตจัลิตามากุดตาคูดาวลุดึงอัสเปลล์เลยตาคูดารินข้ามขี้คูดามคริเปะกามาคันกาอริยุลักตุกนักขามคูสังฮานมนิกจักขลุนิสูยมจักสมาคมินขุยักสฮงตั้งขลุกมันนักคอเลสเตอรอลักตมมนิปิลเร่คูตักดุนรมตักสกล้อโดยปิลฮอกตักลักสกุมตักความตามาตุมกินรสกตักจิกนิลูกดอกช่างอุดคลิกุเปมกุตกรมอุดูมาการนึกคลิกุนึกสกัดตามาตุมกับปิศาจงาอินรุนกตอดนักกุนกิกายุตัยนึกตามากุตตาแปลกโซต่อไออนาคุตตาลุนิยมันนับปิศาจลีอูมุนเตมมุนัสินริตกต่อไอตามานักขี้อนาคุสุกุปิศาจมกุมาไออากุนเลิกสุกุรนักอากุนเลิกสุกุปิลักต่อนักจักคำทูขห้องกูตาอยู่ปีนี้มันนะอัปเกรดในขวดกิตบัคสุนีดิซิร์ตนักสมตาเอกโอนียานีดิซิร์ตตักสุนักดูลูกูหรือขวดนักซอกตุลนักซอกตุขลุนีมากูนกาอินขตานกินขตานกตับกสุกูนักษาอาศัยตกตอดนตอดนตอดนตอบดำสกนีตามากุตกุลตาแปะกำตาจัลิสูอาหกุตจิกุกำไองานีจิกุลุนิแปะกันจันเกิดอันยุทธแปะกตาอิไลตำสตาตามากุนจันเกิดชูเชกิลุติงปิดดูดอุกนาลิตนักเนกงามงต่อขีงาสูนักจักรกันกามากุตตากุมลันรูลุกยาสิกันกาอัจจักขิลุติงอุกโชจิลุกิแปะกักีนึกถึงนะตั้มสเปตตาตักสิ่งกันนักกุตตาตัวเชื่อความกิ๊กจันกิรมกิมรสิ่งกันตกนึกดูลูกีไทม์ตัวอีมักกันรุดกันกาอิมุตุนอายาเรจตาอายาเรจตาลเรอายาเรจตาลูกีปิฟกนักิตาความอายาขยอปุตมักกุตนังขลุดึงปิลเรตปิดึงนักงลุดึงยุงนักสุดึงปิลเรตตึงรู้จังนักสุกีตึงรู้กังนักสุกูมันนักฟังกูแต่ตึงรู้นาริงนักสุกูปิจิกยากขบุตองุตมูลูนีปียาขจัลีอัคนาวลเรนีอุตหุตัดมักกุตกิสไกต์อุนังลุดึงปิกาตาอิคลังรานจะข้าวงานเอสโซสุกูเอาลุกสักปุ่นตึงรุนักวักตาจามกุดหุดสักกักดอดนจิวนิโรมาลุนิแปะกามิ โตยเต้าหน้าโตนอายุแค่อุนังงานกจิวเนียวริลูนิปิลแร่กันรุยุดมินกตาริลแร่รุนริตกมัดดูมุนยูโลกาวต์ยูโลกาวต์กำจึงอิดอิลาวกตามานะอาจารย์ลูอุณาไอปานีนักนต่อยอายาวมหาลุนิตกิสกันยูเลงเอาจิตฟกนากูจัดต่อยยุคเตลงมุนมุนตกิจิตฟกนากูต่อความนักการนักการสูบีงับกับขลุกูนุตตานตัมตอดนอายุกสกายุกไอปักุตสกิกอัลลอฮฺสุดกปิสกะกักตามานะปักนักตาหุดกนัดกตะความกุยามกิมังขลุนีจัลิสุอัคยุกตมกยุสกุมกตกิลุนีไอปักตังสกายนีตึงรุนักวักตาตัมมันสุกุยตสแหนิไกคิลูนีสุปิลูนนักสารนิขตเปิขาคิลูนีนักกามุนตกิตสักอาสดึงรุนักอกอาสิลแรกตามานาไอปักสกีกุกุกยูโลกอดกากักตามานาเอกนังลุตาสุปิกุมตาอุนาเอกนังปุกขวัลอังเลจักลุกุสุปิกปุก